0: 跟出出的那做你的呀，你阿做从路的那的跟别别的你莫，你看你以 district 上升啊，得跟村别的啊，跟出出啊，阿对啦，做你跟那来路光啦，跟 CEO 比那，他对阿对容那民汉地是个做啊，他对阿买跟下嘛，看你米看人那没选了吧你。但做你一发那名地是个跟地你跟年年你，怎么阿你因？ดูดัชนีเต้ LPS เต้ฟังน่ะมีทันทีสักเลยอะแต่ตอนนี้มีอินที่ขั้นอันหลงเมื่อเช้าชัวว่าเกี่ยมันนี่อินสต็อกบอยน์ดูเด็กกันรุ่งซงอะไอโซ่ละจากเซ็ตเซ็ตกูไปเฮียนอินกันเที่ยวเสียมชอชิมชิมกันโปรดักชั่นช่างที่พออีโซ่นักมุ่งกันเลยอะดูกว่าที่นี่สกอตบุรักควันเอสไอจีมาร์ตาควันแต่ควันอินกันรุ่งทุนเวชีนะอันนี้อินที่ขั้นอินมินเล่าเฉลี่ยสักชีนะกันโซ่จังกายเซลเซอร์บลูพีอีเองเอกันสุขทนตัวปะที่ขานินอันนี้อินมินเลอร์เฉลี่ยสักตัวปะจวนินจาร์กดไอโซจาร์กดเกมาร์ดทราฟฟิกพอยต์บูดาควานินสต็อกพอยต์กันสุขในบัวตัดกันสุขจงอ่ะที่ขานินเกมาร์ดนี่ขานินกันอินไฮก็ทวีเจล่ะฉันนัดดูรักขานอเมริกจงน่ะโม่ที่เสียงชอตเร่งจูมาร์เก็ตไอ้ยานินอีอัติรักมีนั่นเราไม่เชื่อเราจวนเกี่ยมันนินมาร์เก็ตอชันตัวละครอีกันบ่อยปุยกันติดตักตักหางอะไรดีจวนินรำหุนโนดะฟังกาตะควานินกันหันเบบกะกันที่เสียงเตะหิมินเราอีจดสักเทงยิมกันเตะจุดยังที่ยังจวนินอีไอดันตัวเตะติมบากะอัชันนัตเตะอจวนตัวเตะเนี่ยนะครับที่ขานินกันหันอีชีวิตจวนอันนี้พวกขานินที่ขานินมินเล่าสดสักเวลเจนนี่
1: อันนี้จู่อันนี้เลยว่าหันสดลูกตาเจล่ะไม่ค่ะโปเดอร์ก็เองที่อ่างเอตุเงี้ยที่ตักค่ะตัวนี้นะมิกซ์อินตัวจริงเงี้ยโปเดอร์ก็มั่วที่นี่เองดันที่ค่ะ
0: ไม่โปเดอร์ที่บ่มเต้นนับปังตันปุ่นน่าจู่อ่ะเต้อาจจะตัวลูมาเจ้าปุ่นไอ้เทียบ่มเต้นเนี่ยนั่งจู่ปุ่นจวนนินจู่อาปุ่นคดีฮันจู่อ่ะเต้อาปินคดีฮันคานินไอ้เทีย
1: อ่ะชะโดนเรียกไม่ได้ตัวเฮ้ยหันอินไม่ตัวมั่วตัวนี้นะมิกซ่าหันอินไม่ตัวตักสัจจ์นั่นตานเชื่อชะลุตัวเนี้ยหันอินสอดเลเซอร์ตาอีละอันนี้เลเฮมีโปรดักชันเฮมั่วไอซอนนัตานัตลากิทีเอ็ม
0: ไอซอนนัตตานหันอินอ่ะชาก็เตรียมมั่วเกณฑ์นี้อังจูที่การเองเนี่ยทีมกลางถ้าตัวไอซอนกันเนี้ยไอ้ส่วนนั้นยังเห็นกันในนัดตัวตอนนั้นที่กลุ่มปกมาละชอบกันในตอนนี้จู่จวนนินคัดที่เสียมชัวร์เร่งเร่งให้จู่อีอาเซียมเอาหาวตะกร้อรัวจวนนินไอ้ส่วนนั้นตาอันนี้ก็เตรียม
1: อันนี้แหละโมเองเอ๋หันไปดูนรุมรุมจังอังเตอินเนชินิมขั้นสุดนะอินโตอังเดียวเด็กค่ะใส่ตัวนี้เอง
0: ที่เสียมจู่อันนี้นั่นกันสุขเจนิงตาข้างอาคารนี้กันเจนิงนั่งอาคารนี้อัตยุรีอังเทนกันสุขเจียตามาเสียอีกที่อัปรับที่กันหันตีเลยข้างที่เฉดูแต่ไม่ที่เพจอ่ะเราเฉดูอ่ะอาจารย์จวนหันตีสวนจางคำตัดที่โปกันเนียข้าด่าข้าดินติดชาติจางกันเนียที่ข้าดินอับเบลล์ท่ากันล้วนกันเราละอาล้วนมาทีกันเราเนี่ยจวนฟุ้งไม่ที่โปอีอัลเชียจางอาออกมาข้างอาคารนี้เบย์เดินรุ่มรุ่มจังค่ะแต่ว่า
1: อัลเล็บหมดเทเหล่าเอ๊ะกันติดเชื้อชวนอัลเล็บกันหมดเทเหล่าไม่ยังอาจจะติดจังมั้งอย่างที่บอกค่ะ
0: ทีนี้ป้าก็กันจู่กันล้นมั่งก็ตีกันนี่วางอินอัตยาละชวนอินกันที่เสียมแรงๆค่ะโคตรที่กันเล่าในละว่ากันไม่ที่พวกจิมเตะเต้นกันหันเล็บป้าให้โคตรมั่งอุ้งส้นแต่ก็หันติดซุ่งซุ่งค่ะอันนี้ละว่าวางอิน
1: คุณเลยท่า
0: เด็กเหรอคะอาจารย์นักโคลปกันเลยแล้วว่าไม่จุกันเชียงอ่ะอาจารย์นักโคลปกะกันเลยจีแล้วว่าที่จวนนี้เองที่เอกันแจ้งแต่กันหันไงตัวช่วงอาทิตย์ละจวนนี้เห็นเจมมังเต็นกันหันที่ยามมาเสียงจ้าจันที่เห็นกันมาเนี่ยจู่ข้างจวนนี้ท่าค่ะเราเห็นเอ็มเอ็มมาจานาที่เฮียนี้กันเมืองเรื่อยชีนี่จานาด้านนี้กันเข็นจังแต่เอามาอีกคนมาเอาสังปกติอันนี้แล้วข้าจวนนี้ท่าเห็นบุกเสียข้างอ่ะข้างนี้อีเบียดอมดูครบไหม
1: อันนี้เลยไม่หิมอ่ะอินดูครบ

0: ชื่อจังหวัดนี้ท่าอันนี้ทุกจุดตั้งแต่ภาพตัวเลยที่สวยงามตั้งแต่ชาวบ้านที่ในสายบุญตั้งแต่ภาพตัวว่าเอฟเอ็มโซอีปีกุลใส่ใครที่มาทุกคนอาจจะชินนะชื่อว่าชื่อว่ามีส่วนในการที่ชื่อชื่อภาพ
1: นั่นตรงนั้นโอเค
0: ไอโซสเตชันผ่านตั้งแต่ไอโซโซนจังหวัด
2: One, two, three.
3: Vui non in dia radio kum sum ko

0: น้ำถั่วมวยตักไม้มินรนเอ็นตีร์ตูเตคาออลอินเดียเรดิโอสตาฟอันโอมวยตักตักอินไงคลากชินเตคาอันนี้อันจุงอากันลมเอ็มเอ็มนี่ตุนาชวนใจกันไงทะเวเลทุงังใจเทียมลาร์เอ็มเอ็มเลเลนกอลิปาวตูใจตูรินกันโซมังะมังไงนวันด้วยตีลาอรอนสะดอนอันนี้เลเลนกอลิปาวตูฮีAll India Radio Bihai Artist Ania All India Radio Lungleya Hian Laza Somli Chuang Akhung To Ani Lalen Koli Pau Tu Zai Turin Kan Some
1: In the Vine Chibai Kabuk Vek Cheu Voin Hi All India Radio Kum Som Kwa Tlin Lom Na Ani Rual Hian Radio Ngai Lu Em Em Tu Pani Ming Han Lam Ri Kadua vi kung te awet sai zo le mamoya zautlang lungleite anming lamrik atul hleng ka sia a radio tihlutu ania ni tin hian anming all india radio hian ari chinin ka sia a tin mamoya phei hi chuan I all india radio min kom trum khan khami kha lo ngai thavea min chua chala en kol ngatinge kami lam ve lo kha tia chuwang chuan voin ha ming karon lam ria youtube pa po an lo en ka ring boka

0: Hei hi akas pani a zolani chanchin thar achhiar tu silian sang puya Chief Minister Pral do Oman Voin Khan AIR kum songkot linung phum ti khotlang Akashvani station a hong Chief Minister Pral do Oman All India Radio chu zong na thlak in chu khom nam man ropoi mo tak ania ti a karhla om nam sang sang te oi te tu ani ati Prime Minister Narendra Modi san kumsom pani chunga sarkar malak na merthei te ham thana tur siam chu an policy lai ri lani thu soi Chief Minister Pulal do Oman Voin Khan AIR kumsom khotin lungphum te khotlang Akashvani station a honga Akashvani studio zone le chana hun mangin Chief Minister chuan Aislal Choimoi sak lualo lungdi la thanga Khovel mihring te huap zau ber pol la atling nia hriat thu soya Pulal do Mahi Mizoram Chanchina Akashvani Aizawl Station a Chief Minister interview masak ber ani Chief Minister chuan lualo lungdi chu Khovel mihring namtin nula tlangwa thlenga damchin te zinga ngai zong pakhat ai tam nei lo anom manglowa hriat thu soin ton tir ngai zong ne na in ne chat antem leya hriat avang he la hian mihring tanuna hmuna lo zau le a ani ati
1: ลาลุงดีกำฟังเลบานกันนะครับท่านที่ครับเอกสารสั่งซื้อมีเพียงขอเวลามีเพียงที่มีโซซะมีเพียงนั้นติดไม่ได้กันนูนาทั้งว่าเส้นทางสินค้ายังไงซองประกาศอะไรตามในโลกเลยไงซองตู่มุมเมียโลกิกันเซมขอบิเกิดนะครับกันตอนติดไงซองไหนมาอินเนชั่นตู่มาเรื่องรถตู้ดังในโลกที่สุด
2: So,